เดชาดรีเฮยมากินเดชาตรมมองเปล่าจมโบเอ็นเอ็นแกนติลการใครโหงันราหบชาลับตาลุยทำราตำชักอันเก่งนาวรี